0: กวาจีเอิร์ดกวาจีปู้มวยเวท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันทั้ง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงอดลง
0: เย่ดังกวาจีบรอยังก็กลิ่นปัตตังอาเทยาดีก็ทั่วมันทั้ง
1: ยันกูปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเด็บกี่ปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่ก็บิตาฮานาลิปีดังกวาจีปู้กลิ่นเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรื่องจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังเมกิโลกบรุกบรุกกดิมันทั้งน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยันทั้งถ้าลาหูเรื่องเทอร์ปีร้อนกวาจี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายกดิกับปุตโตอาซาตุโฮยังตามีฮันอะปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาเตดังกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนัลดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบลาเกยังคาคาพังลามันตุลาเกนยันอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกนยันอาเซกาดอลิปีสังสังลิปิลิปีกัยโปเลวันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์ฟิสมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริคาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเดอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-61-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.